0: Two.
1: Two?
0: จะโหวตว่ากับมาเลเซียเอง
1: Twenty-four,
0: something that you see it.